ายโอนซุ้มพิจารณาออยแมนเตนจำพูดในกระทรวงยุติธรรมในขนมปฏิกิริยาในปีปัจจุบันสับไงแต่ดำเนินออยหลุดกรรมสักขากบจีดนุมันตรมตรึสาพิบรบในสภิปฏิภูอรบคือบรรดาในสมาชิกประเทศเอมิเนตมินในขนมปฏิกิริยาจากกัมพูชีในก้อนสกอตแฮกได้กลุ่มฟังในจำพูดในรัฐพันธ์ในสัปดาห์ค่ะบัดดังอุตส่าห์จำพูดดูกรรมสักแห่ในยุบไปในปีหุบปะให้แต่เชี่ยกระตามุ่ยดอสรบสมรู้ในการพร้าในลมห้องในยุบไปให้แต่เชี่ยสลายพิบในสิบิลในขนมปฏิกิริยาก็แต่ก็รบได้จัดหนึ่งเลือดอัตราปฏิพิบระบกลุ่นให้สถานในปฏิภูในสหพิบเอรบหนึ่งบรรดาในสมาชิกในประจำกัมพูชีก็การแต่ความตรอให้เชี่ยประจำดอกนิติรอดให้แต่เชี่ยสังคมท่าหนึ่งมีตำนานการชั่วตัวประกอบตัวในพิบสถาปนาให้รวมจมูกพิธีนาการเจียววิจมีนใส่ใส่ชั่วเนี่ยได้กำปองแต่คุ้มนิเนียนในปีปัจจุบันสับไทยพ้องน้ำอีโก้ดริสมันกับอีจุดประจำเอรประจำกัมพูชีน้ำสเตฟานไม่ใช่เลยคือถ้าที่อาเกติจุดอัลมังประจำประเทศกัมพูชีดอมโอลิเวียริชาร์ดคือถ้าที่อาเกติจุดบารังประจำประเทศกัมพูชีลูกจมติวมาเกตาเขาก็ว่าไอ้อาเกติจุดเช็คประจำประเทศกัมพูชีดิดิคัชยงต์ดุนยงต์ยุโรปเอ็นเอซิลิเอตัมมอมประเดอร์ไรซิดังต์prendre de notre appétit de préoccupation de à l'issue du procès de en appel de comme soquin et le pluraliste de politique est l'essentiel et pour de garantir mais un de espace de politique et de civique de ouvert de Cambodge donc le respect et des engagements de démocratique. L'Union européenne, européenne ses États membres de résidence ont toujours soutenu l'état du droit au Cambodge. J'espère qu'une évolution de constructive, c'est notamment le caractère à 10 mesures de positif de faveur et de personnes de, actuellement est tenue. C'est l'excellence de Igor Dionman. L'ambassade de l'Union européenne au Cambodge, mais l'excellence Stéphane de Macherès, l'ambassade allemande au Cambodge, c'est l'excellence Monsieur Olivier Richard, c'est l'ambassade de France au Cambodge, et l'excellence de Maketa Kol, c'est Ascova de l'ambassade de la République tchèque au Cambodge. C'est très, très important. Il ne faut pas continuer. C'est très, très, très long dans cette liste de mettre en puissance un monsieur comme ça à 27 ans et plus.